โกโกมัวมัตติจะมญาลหะอภิฏฺฐิพยาศีณโณควินทุนปอฤยขอพอญุญจาเมตตยาจองอีกากุตุอาคุตุนิโทโทบงบวะจิจายะญาลหะเจตุฤเจตุจีมาญัพพยาโหตวาชิโคบาอิพยาเจตุจีมาญัตตยา

โกโกบวะมะติจะมะติจะมะหละอะปิฏฺฐิมะหละอะปิฏฺฐิพะยาศีโนพะยาศีโนกวนทุนปอ่วยกวนทุนปอ่วยหอพอญญจะ